0: มิให้ขวางทางได
1: ้เอาหินทุบหัวเสียเป็นอย่างไร
0: สงสารจับใจเธอยังไม่มีผู
1: ้ท่านเอาไปโยนหน้าผา
0: จะตายอาสาเป็นผีน่ากลัว
1: งั้นเอาไปขายซ่องคนชั่วหรือเอาเล่นเมียผัวจะเข้าท่าเข้าไส้